0: งนั่นละตรงน้อมลายะหูหูน้อมดำตุยอนางนี่เราดอนกินไงอเอมุนจังลายะ
1: กิไงนั่นละยังไงสมดีงู

0: ไปเลยตูเห็นมีมกุดลากิติคงสกิดก้าว
1: กูตัดเจ้ากูตัดเจ้าเอ๋ยโยเมฟ้าเจ้ากูตัดเจ้าลำเลียงได้

he ka he le ka min ba ni a he e ka loi pa min chu sun lang a he a go hon al ke tin lang a min ba ke chu hin khol mun lang kho ka tiang na he ka nyau la yin o khol o khol ri sik sa sa na ka ni tiang ni ka nu ka pa to ka pi ho ka pu ho to ka ni tiang ben nu khe ye ni he nun phat khat la yin chu tun gam sung boi na ngum pha ni se ma sang lang chun pha ya kan um din pha ya kham bon a the ya le kha ki sin do lo ba ni som ka ni sin ni ka na o te to cha cha ye ni wa kan um din se yo ge ni ne ka ni ni tan a he le chan de ri ti mo thai la nga kan na ge ni ni tu tu yo ben gam chung boi na khat angom ki ta na he le lam ka a tu gam pul khol mun wang ho a ka hung chiang ta ben na he nau te meo lai a he ge chun ka gan thei le je ben te si mo la he an thro le na long ka na po ben ka ni ki mang sa ben na he do yong ka na thog tu yo ben tu le he ti te si gam mol hi zo gam hi ama chung a jong ka chapa the ji ni la sim thi mi jang ka nau te nyau lai chen te sieng mol hi ke la toi le tin ka ni ye le na hi la ka sim do thei po ni hi ke la ka cha te cha pong ho le pha hi a kham kham in kham bo lo yong am ta in le kha jong ni e me chan an sim ni ka chapa le ji ni ka cha te za lin pa thien ka thang ba na hi tu ni hi ke yo ni pi kong hi tan ka cha pa hu ji ni hi tu yong ka ne tan tu ni ka ni ji in lo ji ka te le pa thien go pi cha hi nu me nga ka ni ji pa sal kha ka ni ji o hi nu me thum a ji nei ta in cha chan le na wam na la ji tien le ก็เปลี่ยนปีเฮียใหญ่เลยปัสสาวะดีอะไรหนูไม่ดีอะไรตอนปัสสาวะเนี่ยอู้เตี้ยนี่สมหันตะปูอินประเทศซาลินเสียเลยเหตุนั้นเองอามานี่ยองจีเลจานี่หันตาอินก็เจ้าขอมเป็นอะไรก็เปลี่ยนปีหนูไม่ดีฮีเกี่ยมาปูมาดีทุ่มฮีตุยโบงอ่ะเจ้าไม่ใช่ฮีตอนตุยโบงอ่ะเป็นอะไรตาเปลี่ยนโน่ฮีนาวเตียนนี่ยองตีบูงอ่ะมันเนี่ยฮีก็เห็นเลยตัวเห็นก็เจ้าเราฮอร์โมนจนก็เจ้าเป๊ะๆนะฮีว่าฮีก็กิสาลล์นะเปลี่ยนเห็นเลยเรียนการเลือกทบินได้ตัวกติอินไม่กติอินบุกหุ่นปนินก็ตัวเตียนนี่ก็ทบจริงเลยก็ตัวเตียนนี่ก็บุยปีเนี่ยถือก็จะจอดเป็นตายฮีเป็นคนอุตตาก็มันไหวตาเองจริงเลยเรียนการเลือกทบจริงเลยมาสเปนินเดบอสนาคจีอินกังหุนเตียงและได้ตัวกะทิอินกะทิเจ้าเตียงและบูหุนนั่งกระโบดบูกระหุนกระตู้เตียงนี้กระโบยปีอินเนี่ยเทจ่าเทจิกิบอลตาวีตาเล็กเกมันอินโคอากระดีเปลี่ยนขัดสวยป้าจ่าฮีกระดีเทจีนเนี่ยจนป้าจ่ากับกระโบจีนบอลเนี่ยกระปูนอามาป้าจ่าและกระตู้เตียงนี้ก็เกษมอนฮีซีซันสิเล่ปะจ่าอามามาซีซันอาปะริงกะโฮเลนกะปุโฮเมนบองเนจูนินบวยจูนจูนามาดิงาฮีกะปุอากะกิสาละละฮีมุนเล่กะลอยหอตอกะตู้คอกะโกคอมจินจากะโดนูเวนปะจ่ากะเยเวนกะนูนิรุมจีวีกุนกะเฮลโคทุซิมกะเซเทเจอินAll India, they do, to turn pull hot to not keep a two can say, gentle hand. Go keep a eh.